0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

Indian Chop. Crop to play hit. 10:45 non-stop music. 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 145 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: Trent 104.5สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชั่นจำกัด
1: กำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ิงเกิลจาก Eyelash กับ Featuring กับ Anatomy Rabbit นะฮะนี่คือเหมือนเธอไม่เคยจากในช่วงนี้ 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 รู้สึกว่าคุณฟังชาว Flex ทุกคนนะฮะวันนี้วันที่3มิถุนายน FJ Bam รายงานตัว 8 โมงเช้าถึง 11 โมงเหมือนเดิมเลยนะครับ3ชั่วโมงเต็มครับกับเพลงเพราะๆที่จะจัดให้กับคุณฟังทุกคนเลยนะฮะ10เพลงเปิดให้อย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อยจากพี่หนุ่มกะลาสบายดีหรือนะฮะมาเปิดเพลงแรกในช่วงของแบมเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้มีซิงเกิลจาก Telex มา recommend ให้ได้ฟังกันด้วยแล้วก็เพลงอื่นๆที่สามารถขอเข้ามาได้ตลอดเลยนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะอยู่ด้วยกันถึง11โมงเลยนะในวันนี้ครับแล้วช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนู Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจาก Telex นะฮะกับพบกันอีกในช่วงนี้ครับ Flex Recommended จัดให้แนะนำให้ได้ฟังกันเลยใครที่ชอบขอเข้ามานะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ
1: Flex like recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: 3เพลงนี้เราฟังกันเลยนะฮะกับ Flex Next Hour ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนกับเพลงเพราะๆที่เปิดให้ได้ฟังกันที่นี้ที่ Radio Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
4: Bubba corn, bubba bubba corn, eh? Bubba.

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าว

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: สียงโตจากเคลียร์ครับ X Scar พี่แบงค์ปริตินะฮะนี่คือตัวร้ายในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกนะฮะกับการแจกกระหน่ำกลางปีครับกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองครับโอ้หลากหลายเลยนะฮะมีทั้งบัตรคอนเสิร์ตให้ได้ไปฟินกับศิลปินที่ชอบไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยรวมถึงศิลปินเกาหลีนะฮะรวมถึงมีวอลเชอร์บุฟเฟ่อย่างบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งนะฮะที่ครัวหลวงข้าวต้มสามย่านก็มีเช่นเดียวกันนะฮะก็เชิญชวนครับง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin ครับแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปได้แบบฟรีๆเลยนะที่ Flex 104.5 ครับ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

0: ซึ่งก็จะ Bus Because of You Are Shine นะครับกับดีใจที่ไม่มีเธอครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

0: เวลาในชั่วโมงที่2ของแบมนะฮะ3เพลงนี้รอฟังกันชั่วโมงหน้า Stay tuned กันที่นี่ครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
2: ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5 10:45
2: Non-stop Non-music
1: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ิงเกิลจากบอยป๊อปครับฟีเจอริ่งกับบิลกินนี่คือ I'm okay not okay ครับในช่วงนี้1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับจัดให้เหมือนเดิมนะฮะ10เพลงที่หลายๆคนขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ส่วนตอนนี้มาทวนให้ได้ฟังกันหน่อยว่ากิจกรรม Flex Delivery ที่เราแจกกันตลอดเดือนมิถุนายนมีอะไรบ้างติดตามกันได้เลยและช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาทวนให้ได้ฟังกันนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ตลอดเดือนมิถุนายนครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนครับพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะฮะจากร้านมูเน่โรกับโรเคเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Leg Recommended This Week
1: ไม่มีที่ให้ยืน Slap Kiss

0: ตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended
6: ผ่านไฟที่รอ

สิงเกิลจาก Playground ครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในช่วงของแบบวันนี้นะฮะกับ18มนุษย์ทองคำ Flex Recommended จัดให้ Flex Recommended จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับกับหู้หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอก

0: นี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: flex next hour กับธนาคารออมสินโดย smart social bank for all lives จากธนาคารออมสิน

0: มเวลาในช่วงแบมแล้วเช้านี้นะฮะ3เพลงนี้รอฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะครับที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
2: 10:45 non-stop music

0: ปล่อยให้มันเป็นไปหรือว่า Let It Be จากแว่นใหญ่ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 เป็นช่วงเวลาของ FJ Pim นั่นเองฮะ3ชั่วโมงครับผมที่เราจะได้อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับสำหรับชาว Flex คนไหนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอส่งความรักให้ด้วยนะครับวันนี้ได้จัดเพลงมารอทุกคนเรียบร้อยแล้วพร้อมจะฟังกันหรือยังนะฮะวอร์มหูกันไว้เลยนะฮะเมื่อกี้เราจัดให้แล้วสำหรับ10เพลงฮิตนะครับและส่วนท้ายชั่วโมงก็ยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งไปไหน Stay Tuned กับ FJ Pim ที่นี่ Flex 104.5 ด้วยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: อิงวรันธรนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยอิงก็ได้มาเล่นเปิดตัวครั้งแรกนะฮะที่หน้า Lido Connect ของเราด้วยวันนั้นก็เข้ามาในรายการ Flex Talk เพื่อโปรโมทเพลงนี้ด้วยนะครับความพิเศษจริงๆของเพลงนี้ก็คือได้พระเอกแนวหน้าของประเทศไทยเราที่เพิ่งแต่งงานไปล่าสุดเลยนะครับพี่ณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองเป็นเพลงเจ็บๆที่เอาไว้เตือนตัวเองจำไว้เขาไม่รักนะฮะโอ้โหฟังแล้วเจ็บจริงๆครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ พิมพ์อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ Flex Next Hour ลุยกันต่อฮะชั่วโมงที่2นะครับก็ยังจัดเต็มเงินเหมือนเดิมและ3เพลงนี้ก็รอทุกคนอยู่แล้วด้วยนะมาฟังกันเยอะๆนะครับผมถ้าใครหิวข้าวแล้วก็ไปต่อกันได้ในแอปนะฮะยกมือถือของคุณขึ้นไปแล้วก็ฟังเพลงกับ FJ พิมพ์ต่อนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานั่นเองเนาะ3เพลงนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยครับร่มสีเทาจากวัชราวลีครับและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับฉันจึงวนกลับมาวนกลับมาที่เดิมที่เธอและฉันได้เจอได้พบตั้งแต่ตอนนั้นลูปฉันจึงวนกลับมาจากเอเชียเซเว่นและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับฉันจะบอกว่ารักที่เธอได้สักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีกหมื่นทีให้ราตรีนี้หรือดูของเธอจากนูนิวทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยมาลุยกันต่อนะครับเจอกันนะ Flex Next
1: Hour พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และนั่นคือเพลงอย่าบอกจากอะตอมชนะกันนะครับชาวเฟล็กซ์ทุกคนรู้ไหมว่าคลื่นของเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วกับการแจกนะครับแล้วเราเนี่ยก็ทำงานอยู่ทุกวันนะครับไม่มีอะไรมาฮิวใจนะฮะพวกเราจะแจกกระหน่ำกันกลางปีกับ Flex 104.5 ผมบอกเลยนะฮะว่ายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job นะฮะ
1: wow.
0: ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณได้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับผมบอกเลยว่าแจกแต่ละอย่างนี่มีแต่ปังๆทั้งนั้นเลยนะครับสายคอนเสิร์ตมีบัตรคอนเสิร์ตให้คุณไปฟินกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะฮะเช่น Club 30นะครับ Titans Concert และคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกมากมายหรือใครเป็นสายเวลเนสมีด้วยนะฮะวอลเชอร์มัสซาจและออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสนั่นเองนะครับแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีของรางวัลมาแจกอีกมากมายเลยง่ายๆแค่โหลดแอปพลิเคชัน FlexConnect และสะสมการฟังนะครับเป็น Flex Coin แล้วมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับไปฟรีๆนะครับย้ำว่าฟรีๆนะครับกับพวกเราที่ Flex 104.5 ครับ
2: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: Flex 104.5

เมื่อถูกคนพบ finally she found จาก free hand ครับคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นั่นเองยังเหลือกันอีก1ชั่วโมงครับชาวเฟล็กซ์ทุกคนพร้อมหรือยังที่จะไปลุยกันต่อในช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับเซทุนกันด้วยสำหรับ3เพลงนี้นะครับที่จะมาเจอกับทุกคนตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยในช่วง 10:45 non stop music 10เพลงฮิต45 นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5

0: ากจากปามี่ทั้ง3เพลงนี้นะครับรอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้ว Stay Tune กันด้วยมาฟังกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหน้าครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อ

0: ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขัตติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชั่นจำกัด
1: กำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: พลงรักจากตรีแมนดาวครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ช่วงนี้วงการเพลงไทยของเราก็คึกครื้นเลยนะฮะปี2026นี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเรามาอัปเดตเพลงใหม่ๆกันดีกว่านะฮะเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยมาเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาย R&B กับหนุ่มไทม์ไทยกับเพลงวันติงซึ่งเพลงนี้นี่โอ้โหมาครบนะฮะท่าเต้นนะครับผมไม่ใส่เสื้อด้วยนะครับผมแล้วก็เพลงเนี่ยก็เพราะมากๆสำหรับใครที่ชอบเพลงแนว R&B ที่มีกลิ่นอายความปี2000เนี่ยเพลงนี้ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์จริงๆและความแซ่บนี่เอาพริกมาทั้งสวนก็ยังไม่พอนะครับแต่ว่าจะแซ่บขนาดไหนผมไม่อยากสปอยนะครับแต่บอกได้เลยว่าเสื้อดำเดาหน่อยเสื้อเทาก็เดาได้นะฮะซึ่งไปดูกันได้ครับที่ช่อง YouTube ของไทม์ไทยเนาะสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ FJP อยากมาอัปเดตให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้รู้กันนะครับผมสำหรับใครที่อยากฟังเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตเข้ามาในเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนได้ฟังกันที่นี่ Flex 104.5 นะครับแล้วต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
5: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
10: ม
9: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
11: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Leg Recommended

0: ซิงเกิลล่าสุดจากศิลปินจากบ้าน Love East บ้านรักของเรานั่นเองนะฮะ Slap Kiss ครับกับเพลงไม่มีที่ยืนหรือว่า No Row เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับปล่อยมาได้3อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ายอดวิวนี้ทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆและเร็วมากๆด้วยนะครับก็เลยอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับวง Slap Kiss นะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยโอ้โหฟังกี่ทีก็ไม่พอจริงๆครับ FJ Pim ก็จัดให้ในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วทุกคนต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากกลับมาเจอ FJ พิมพ์พรุ่งนี้เวลาเดิมครับ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นชั่วโมงหน้าไปเจอกันเลยกับ FJ ญี่ปุ่นที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: าเราได้เจอกันอีกจาก Chili Birds ครับและเพลงต่อไปเพลงนี
1: ้เพื่อจะฟังเพลงรักโดยไม่มีคนรักอยากจะอินเพลงรักแบบคนเดินสักที
0: อยากอินเพลงรักจากซีซั่น5 featuring no one else ครับและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับ

0: อบอยู่คนเดียวจากอิงวรันธรทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วนะครับในชั่วโมงของ SJ ญี่ปุ่นไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้นะฮะซิงเกิลจากมินชี่ XMAR TEAM ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สวัสดีทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยนะฮะบรรยากาศวันหยุดวันหยุดอีกแล้วแม่หลายๆคนดีใจเลยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะรับช่วงต่อมาจาก FJ Team อยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะฮะวันนี้วันที่3มิถุนายนต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดมาเดือนนี้นะโอ้วันหยุดหลายวันมากๆเลยเลิฟเดือนนี้สุดๆไปเลยใช่มั้ยล่ะครับผมก็พักผ่อนอยู่กับบ้านกันหรือว่าอาจจะออกไปข้างนอกหลายๆคนก็อาจจะกำลังขับรถกลับมาจากต่างจังหวัดนะฮะเพราะว่าลาเมื่อวานไปด้วยหยุดยาวกันเลยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะวันหยุดแบบนี้แน่นอนในกรุงเทพทางด่วนขึ้นฟรี3สายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาออกไปลดแล่นข้างนอกกันแบบชิวๆสบายกระเป๋าได้เลยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของฟรีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมาะกับชาวออฟฟิศมากๆถ้าเกิดวันหยุดคุณได้ไปนวดได้ไปออนเซนได้ไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นเนี่ยที่อิชิรินเวลเนสมันก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมที่สำคัญไปกันแบบฟรีๆด้วยเพราะว่า Flex ของเราแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job นะฮะเรียกว่าให้ทุกคนไปเติมไฟฮิวใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยเป็นการรีชาร์จพลังชีวิตนะครับให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งยังไม่หมดนะฮะเรายังมีวอลเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านมีบัตรคอนเสิร์ตต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคลับ30ที่บัตรโซเอาเรียบร้อยแต่เรามีให้ที่นี่ง่ายๆเลยนะครับโหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปแบบฟรีๆที่ Flex 104.5
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ดีใจที่ไม่มีเธอแฮปปี้จากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยสำหรับคนที่พยายาม move on จากความรักด้วยกันบอกตัวเองว่าดีใจที่ไม่มีเธออยู่แต่ความจริงแล้วยังคิดถึงเขาอยู่เลยนะฮะและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: หายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขัตติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: พื่อนเตือนแล้วซิงเกิลจากสองสาวสุดสวยนะฮะอย่างจัสมินนิก้านั่นเองส่งท้ายกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะคือทุกคนต้องบอกว่าเราเพิ่งจะผ่านวันวิสาขบูชามาวันที่31ใช่ไหมครับผมเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับตอนเช้าพุทโธตอนกลางคืน Put your hands up ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ที่เขาก็มีการจัดงาน After Party เทคโนนะฮะฉลองวันวิสาขบูชาแบบที่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับคือเขามีการเปลี่ยนพื้นที่ในวัดเนี่ยให้กลายเป็นปาร์ตี้เต็มรูปแบบตลอดทั้งคืนมีดีเจมาเปิดกันแบบจริงจังมากมีแบบว่าเลซงเลเซอร์อะไรมาเต็มเลยนะฮะมันก็สะท้อนกระแสใหม่ในเกาหลีใต้ที่วัดก็เริ่มเปิดพื้นที่ให้เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้าใกล้พุทธศาสนามากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคิดว่ามาทำในบ้านเราน่าจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่แล้วก็น่าจะเป็นดราม่าแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะเอามาฝากกันในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: 18มนุษย์ทองคำนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จาก Playground เลยที่ต้องบอกว่าชีวิตคนเราก็เป็นบทเรียนนะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักเนาะความรักที่ไม่ดีมันก็เป็นบทเรียนทำให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งหัวใจเราจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถรับมือกับอะไรๆได้ดีกว่าเดิมด้วยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Recommended สำหรับ Flex Talk ของเราอีก2คิวที่เหลือในวีคนี้ไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้พฤหัสที่4มิถุนายนเนี่ยเตรียมตัวพบกับหนุ่มโฟร์ได้เลยกับซิงเกิลใหม่ที่จะมาเปลี่ยนทุกหัวใจให้อบอุ่นกันแบบสดๆที่นี่กับเพลงอยู่ด้วยกันนะนะครับต้องรอติดตามเลยแล้วก็วันศุกร์นะ5มิถุนาพบกับแก๊งหนุ่มๆที่บอกว่าเป็นแก๊งคือเขามากันถึง6หนุ่มสุดฮอตเลยอย่าง Earth Mix First เข้าตังบุญเปรมที่จะมาชวนทุกคนนะฮะไปเจอกันใน Feel Fan Fun Party Concert แม่จะแอบมีสปอยล์ไหมก็ต้องมารอดูรอชมกันด้วยใครอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราเนี่ยติดตามรายละเอียดได้เลยที่เพจของ Flex Connect นะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอป Flex Connect เท่านั้นนะครับขอบคุณด้วยนะฮะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: าล่ะชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันด้วยนะฮะมีซิงเกิลจากกวินดีฟีเจอริงกับ Black Heart มารออยู่ได้แค่เดินมาส่งแล้วก็มีส้มมารีนะครับถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วรวมไปถึง Body Slam กับพูดในใจด้วยเอาใจค่ะรักกันหน่อยแม่พูดถึง Body Slam นะครับผมเพิ่งเห็นคลิปของพี่ตูนเนาะที่พาลูกสาวอย่างน้องเวลาไปเดินห้างนะครับแล้วน้องเวลาก็งองแงอยากจะถ่ายรูปให้ได้ถ่ายรูปกับสแตนดี้ของพี่เกลลูกแม่ชม wow. เป็นภาพที่แบบน่ารักมากๆชาวเน็ตก็ไปแซวแม่เห็นไหมขนาดเป็นร็อกเกอร์เบอร์หนึ่งของประเทศก็ไม่เว้นมีโมเมนต์ลูกงองแงเหมือนกันก็น่ารักดีนะฮะเอาล่ะชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษ

0: นียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
0: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Space 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: 10เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้นะฮะแบบ non stop กันเลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่3แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากน้องๆวง Dice อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันที่ล่าสุดเนี่ยเห็นน้องๆวง Dice เขาก็มีกิจกรรมกันด้วยเป็นการบัสกิ้งทัวร์ทั่วไทยกันเลยขึ้นรถบัสไปนะครับไปตามจังหวัดต่างๆคือจำไม่ได้นะว่ามีกี่จังหวัดแต่น่าจะเป็น10กว่าจังหวัดอยู่แหละแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ไปนะครับไปมอบความสุขให้กับแฟนๆชาวไพรส์กันทั่วประเทศเลยเป็นกิจกรรมฟรีด้วยเห็นภาพละแม่สนุกสนานกันมากๆมีบรรยากาศแบบว่าอยู่บนรถทัวร์ร้องกันบนรถทัวร์อะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็ลองไปหาดูกันได้เป็นแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะ
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: สำหรับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ของเรานะฮะส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมนะครับผมให้การทำงานในทุกวันเนี่ยเป็น good moments ของทุกๆคนแน่นอนพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินอลด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะครับจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็ยังมีพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยใครอยากฟินแบบฟรีๆอย่าลืมนะครับลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: Flex Flex Recommended This Week ดีใจที่ไม่มีเธอบัสติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

จำไว้จากอิงวรันธรนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาแล้วคุณอิงก็มาร้องที่นี่แบบสดๆที่แรกในโลกกันด้วยเป็นเพลงที่แหมโดนใจหลายๆคนเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดนะครับปุณเห็นเขามีเป็นจำไว้คาราโอเกะชาเลนจ์ให้ทุกคนไปร้องตามคุณอิงกันปุณแอบไปอ่านคอมเมนต์มานะฮะมีบางคอมเมนต์บอกว่าร้องตามแล้วฉีดเล็ดเลยค่ะบางคนก็บอกว่าอ๋อให้คุณอิงร้องได้เลยส่วนหนูจะร้องไห้โอ้โหนี่เป็นยังไงกันบ้างใครที่อยากจะลองเล่นชาเลนจ์นะครับก็ลองดูกันได้เลยนะครับถ้าเกิดร้องตามแล้วก็ร้องถึงด้วยนะส่งท้ายกันในวันนี้นะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hourมาไม่สุดท้ายกันแล้วช่วงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วด้วยก่อนที่จะต้องกลับมาลุยงานตามปกติกันแล้วแต่จริงๆก็เหลืออีก2วันเองเนาะพฤหัสศุกร์แล้วก็ได้หยุดกันอีกแล้ว เป็นวีคที่ทำงานกันโอ้โหน้อยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าใครที่ทำงานไม่หยุดทำงานทุกวันเหมือน FJ ญี่ปุ่นก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนเก่งมากๆเลยนะส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะจัดไว้แล้ว3เพลงนี้

0: ซิงเกิลจากซิลนะฮะยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวโนนิวกับนิวซีซั่นฤดูใหม่แล้วก็ป๊อปปองกูลกับพี่ดาเอนโดรฟินไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเนาะสลับเวลากับ FJ Bam ตอน 8:00 นเจอกันนะครับผมไปก่อนแล้ว Have a nice Wednesday evening นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour
2: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ปปก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: กำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ถ้าวันนั้นจาก Euroboy TJ featuring กับเล็กรัชเมธนะคะนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีเจอกันประจำที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้อยู่กับ FJ Sen ในเวลา 5:00 นจนถึงทุ่มครึ่งเลยนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เซนว่าหลายคนชอบที่สุดแล้วเวลาเลิกงานเวลาที่หาดินเนอร์อร่อยๆทานได้ตามใจปากได้กินแบบไม่ต้องรีบเนาะตอนเช้าเนี่ยก็แค่อาจจะแบบรองท้องเอาให้มันแบบมีอะไรตกอยู่ในท้องก่อนไปทำงานตกเที่ยงก็อาจจะมีเวลาชั่วโมงครึ่งเต็มที่ได้พักกันประมาณหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่ work from anywhere อันนี้ก็อาจจะหนักใจนะบางทีคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าอยากกินอะไรใช่ไหมมาจนถึงช่วงเวลาประมาณนี้แล้วใกล้จะ6โมงเย็นค่ะถ้าคิดออกเรื่องเพลงอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมบอก FJ Sen มาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะแต่ถ้ายังคิดไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเซนแนะนำให้เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้มีเพลงใหม่จาก Free Hand ด้วยใครที่กำลังอยู่ในโหมดแบบโห In Love ชอบเพลงนี้แน่นอนรอฟังได้เลยส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

เมื่อถูกค้นพบจาก Free Hand เพลงใหม่ที่ปล่อยมาแล้วทำแฟนๆก็คือฮาอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงโหมดแบบสุขสมหวังจากวงนี้สักเท่าไหร่นะคะมาจนถึงเพลงนี้แล้วมันมีที่มาที่ไปทุกคนเพราะว่าเข้มนักร้องนำของ Free Hand นะคะเขาแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกจริง

0: จริงเป็นเนื้อหาเพลงที่พูดถึงคนรอบข้างแฟนๆที่เวลาออกไปเล่นตามงานเนี่ยเขาก็จะมีแฟนเพลงคอยมาแบบเชียร์คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจตลอดบอกอยากให้ฟรีแฮนด์ถูกค้นพบนะก็ฟรีแฮนด์บอกจริงๆแล้วอยากจะบอกขอบคุณแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากกว่าเอาโมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาทำเป็นเพลงนี้นะคะซึ่งก็น่าจะฟังแล้วอิ่มใจเนาะแฟนๆก็รู้ไว้นะคะว่าเพลงนี้ถูกแต่งเพื่อคุณนี่คือ Flex Recommended ในชั่วโมงนี้ค่ะ Flex Recommended ทุกคนเจนมีเรื่องเกี่ยวกับการออมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและไม่ยากด้วยนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและ11 เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31 สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนา

0: สามเพลงนี้ทุกคนอยู่กับ FJ Center ได้ฟังแน่นอนนะคะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปริติค่ะมีปัญหาปรึกษาดาว Series Beacon และที่ไม่รักจาก Proxy ที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.com

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ใจสมใจจากอุ่นเดอะชนิสรานี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงที่หลายคนกำลังปล่อยใจสบายๆให้เข้ากับวันหยุดนะคะแล้วพอเป็นต้นเดือนหยุดมาแล้ว2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์มีเสาร์อาทิตย์อีกแล้วมันก็สบายใจ เป็นกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตต่อไปในช่วงที่เหลือของเดือนนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยหยุดแบบสลับทำงานเมื่อวานนี้วันนี้กลับมาหยุดอีกแล้วมีใจในการที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันบ้างปะจริงๆแล้วแค่ลุกขึ้นมาขยับนิดขยับหน่อยหรือว่าเดินให้เยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นก้าวสุขภาพได้แล้วนะคะอย่างเดินขึ้นบันไดเดินห้างเดินทำงานทำนู่นทำนี่ในบ้านเดินพาน้องหมาเดินเล่นเนาะหรือการไปไหนมาไหนแล้วจอดรถไม่ต้องใกล้ประตูมากอ่ะคือจอดให้ไกลขึ้นมาหน่อยแล้วก็เดินมากขึ้นอีกนิดมันก็คือการได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีผลวิจัยที่เขาบอกว่าการเดินเพิ่มอีกสัก500ก้าวเนี่ยความเสี่ยงของโรคหัวใจจะลดลงไปประมาณ 7%แล้วก็ถ้าเพิ่มไปอีก 1,900 เนี่ยจะลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ประมาณ 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนเนาะว่าชีวิตเราอยู่ในวัยไหนหรือว่ามีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงด้วยต้องดูคอนดิชันตรงนั้นด้วยนะคะแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าใครที่รู้สึกว่าการออกกำลังกายมันไกลตัวเริ่มจากการเดินก่อนก็ได้นะคะเดินแค่วันละแบบเพิ่มอีกสัก100-200ก้าวเป็นเป้าเล็กๆในการทำให้สุขภาพเรามันดีขึ้นมาให้สมกับเป็นคนในเจนนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องมาบอกว่าเป็นเจนซีแล้วออกกำลังกายเป็นนิสัยนะฉันว่าเหมาะกับทุกๆคนทุกๆวัยยังไงตัวเราเองออกเองเราก็เห็นผลลัพธ์ที่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

OI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

พบกันอีกซิงเกิลนี้ค่ะหลังจากที่ห่างหายไปใช้ชีวิตเก็บเกี่ยวเรื่องราวกันพักใหญ่วันนี้เทเล็กกลับมาอีกครั้งในปี2026ประมาณช่วงกลางปีนะคะก็แฟนๆที่คิดถึงกันมาพักใหญ่ตอนนี้เราได้ฟังเพลงนี้พบกันอีกเข้ากันมากกับสถานการณ์ที่เหมือนกับการกลับมาพบกันอีกของเทเล็กนะคะคิดว่าตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาเทเล็กเนี่ยน่าจะทำให้หลายๆคนได้รู้จักแล้วก็ชอบซาวความเป็นซินป๊อปความเหงาๆผ่านหลายๆเพลงก่อนหน้านี้มาจนถึงเพลงนี้ถูกใจแน่นอนค่ะส่งท้ายในช่วง Flex Recommended นะคะนี่คือพบกันอีก Flex Recommended Flex Next Hour สำหรับวันหยุดที่บางคนบอกใครเขาหยุดกัน FJ Sen ก็ไม่หยุดเหมือนกันเพลงเนี่ยฟังกันต่อได้เลยชั่วโมงหน้าค่ะ

0: รอฟัง3เพลงนี้นะคะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ตรงกับใจตู่ภพธร X Smart Team วันนี้เปิดเพลงถูกใจตรงใจชาว Flex 104.5 กันขนาดไหนคิดว่าน่าจะมีอีกหลายเพลงแหละที่อาจจะยังไม่รู้ใจใช่ไหมแต่ใครจะไปรู้หลังจากนี้ในแอปพลิเคชัน Flex Connect ทุกคนอาจจะได้ฟังเพลงที่กำลังนึกถึงอยู่ก็ได้

0: มี3เพลงนี้แน่นอนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะวันนี้หมดเวลาของ FJ เซ็นแล้วนะคะขอบคุณมากๆมากๆจริงที่ให้เซ็นอยู่เป็นเพื่อนในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาทำงานก็อย่าลืมค่ะ Flex Point 4.5 ก็อยู่เป็นเพื่อนทุกคนตลอดทุกๆช่วงเวลาแล้วเรามีนัดกัน 5:00 น.แล้วพรุ่งนี้เนี่ยมีช่วง Flex Talk กับน้องโฟร์ด้วยนะคะหลัง 1:00 น.รอติดตามได้เลยอยู่กับ Flex Point 4.5 ไม่มีเหงาแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วคืนนี้อยู่กับ FJ ต้นนะคะไปแล้วค่ะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job. Crop to play hit 10:45 non-stop music. สิบเพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชั่นจำกัด

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่3มิถุนายนแล้วนะครับต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนกันนะครับใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับคนรักได้เต็มที่นะครับแต่บอกเลยว่า FJ ต้นไม่หยุดแน่นอนนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนในค่ำคืนนี้เหมือนเดิมนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็แนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันFlex Connect ของเรานะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปนะฮะจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าจะปลอบประโลมทุกคนในวันที่หัวใจอ่อนแอได้แน่นอนนะครับซิงเกิลจากเพลกาวนะฮะกับเพลงที่มีชื่อเท่มากๆเลย18มนุษย์ทองคำนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าต้นมีซิงเกิลจากกวินดีรอทุกคนอยู่ครับ

รอฟังกันได้เลยนะครับกับได้แค่เดินมาส่งนะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับ Blackheart ด้วยนะฮะและอีกหนึ่งงานจาก Blue พงษ์ธีวัฒน์ครับ

0: โบเมลดานะครับกับแฟนผมน่ารักนะฮะรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Flex recommended this week.
3: ไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอกันชาลี

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

ซิงเกิลจาก Dream and Down นะครับกับเพลงรักใครไม่ไหวนะครับต้นเปิดให้คนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายกันไปเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลย10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเหมือน FJ ต้นหรือเปล่านะครับที่ชอบโดนบ่นว่าวันหยุดเนี่ยเอาแต่นอนตื่นสายนะฮะล่าสุดนะครับมันมีงานวิจัยจากสถาบันวิจัยความเครียดมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มนะครับเขาบอกว่าการนอนชดเชยในวันหยุดนะครับจะช่วยเซฟ

0: ีวิตเราได้จริงๆนะฮะซึ่งถ้าเราอดนอนหรือว่านอนน้อยในวันธรรมดานะครับแต่ได้มานอนเต็มอิ่ม8ชั่วโมงขึ้นไปในวันหยุดนะครับจะช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการอดนอนได้เลยนะครับก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วนะฮะใครที่อดนอนใครที่นอนน้อยนะครับถ้าเจอวันหยุดเนี่ยก็นอนให้ฉ่ำปอดกันไปเลยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮิลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์สุดเฮทหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ต้นขอเอาใจแฟนๆของอิงรันธรกันบ้างดีกว่านะครับกับซิงเกิลล่าสุดนะฮะจำไว้นะครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่อิงรันธรเนี่ยเขาเข้าไปมีส่วนร่วมเองในทุกขั้นตอนเลยนะฮะตั้งแต่การวางคอนเซปต์เนื้อหาที่อยากจะสื่อสารนะครับสไตล์ดนตรีรวมไปถึงการดีไซน์เมโลดี้และการร้องนะครับ

ก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ดึงเอกลักษณ์ความเป็นอิงรันทอนออกมาได้ชัดที่สุดเลยนะฮะต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยครับส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Flex Next Hour เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนก็ยังคงอยู่กับ FJ ต้นไปอีก1ชั่วโมงนะครับอยู่กันไปจนถึง5ทุ่มเลยนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

รอเลยนะครับได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้นะฮะ Rain Zone จากมายาล่าฟีเจอร์กับ C9 นะครับเลือกเองกับมือจากซีซั่น5รวมถึงซิงเกิลจากแพรวคณิตกุลนะครับกับถ้าเธอจะไปนะฮะทุกคนก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ Flex

0: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 play hit 45 นาที

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากมิ้นชี่นะครับกับเพลงถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ TikToker Influencer นะครับเรื่องการร้องเพลงเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะเขาก็ได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับต้นเปิดให้คนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex104.5 นะครับและสำหรับตอนนี้นะครับใครที่กำลังใช้รถกำลังขับรถอยู่นะครับถ้ารู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับขึ้นนะฮะสำหรับกลุ่มดีเซลนะครับจะปรับขึ้นอีก80สตางค์นะครับในส่วนของกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับจะปรับขึ้นอีก40สตางค์นะครับก็จะมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่4มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบไปเติม

0: กันวันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนครับ10:45
1: non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุ M District Flex 104.5

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในวันนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Freehand นะครับกับเพลงเมื่อถูกค้นพบนะครับก็เป็นเพลงรักความหมายดีๆนะครับที่เขาพูดถึงการได้พบกับคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเรานะครับถ้าเจอกับคนแบบนี้นะครับก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยมันสดใสขึ้นแน่นอนนะฮะต้นขอมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผลอแป๊บเดียวนะฮะก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะฮะกับ3เพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับนี่ฉันเองจากลิปตานะครับจักรวาลไหนจากจิ๊กซอสตอรี่ฟิชชิ่งกับโมนิก้ารวมถึงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปรีติด้วยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้นก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและทามไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: คลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ุมพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: ราวลายแค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5